0: มาตายความมือตาไงปีเล็กคนไม่ละคนอะไรหมดนะทำไรบิดาชกุชิพยันชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: เราคิดไม่ยันมาเนี่ยคนไหนคนทำมือตาคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะ
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาโต้เอจูเคชันเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาเอาชิพยันมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิคลีฮาเลมากรมาบิคลีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยสังสัสตามาบิคลีเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปินชาร์จูสิEnglish language kaccha ko bin byabastha chhoi computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur do internet pani pa jodincha thau
1: ama mate lage take
0: au talno betal mahider phir juka paiela ni jhuse aw e phone number 0215547787 9942535141 ab bhayo ab good very good